0: 这里是上海，这里是东方卫视。
1: 我们到达曼谷的第一天晚上，天空下起了大雨，雨停，世界一线城市，朦胧中的曼谷显露着天使之城的绚丽，包容与生猛令人着迷，沉浸其中。第二天天晴了，揭开面纱的曼谷是居住着近300万华人的都市，其中多数为潮汕籍华人。而曼谷唐人街则是海外潮汕美食最为集中的地方。
2: สำหรับใครที่มาเมืองไทยแล้วไม่เคยนั่งตุ๊กตุ๊กเนาะต้องบอกว่ามาไม่ถึงเมืองไทยนะครับต้องมานั่งตุ๊กตุ๊กกัน
1: 带我们寻找潮汕风味的是第三代潮汕籍华人 Jig， 他曾拿下泰国厨艺大赛的冠军。
2: แล้วเนี่ยตอนเย็นๆเขาจะเริ่มมาตั้งร้านริมถนนละแล้วก็เย็นๆจะมีความคึกคักมีแสงสีถนนอาหารทั้งถนนเลยครับเพราะป้าก็พาไปเดินในเยาวราชตั้งเด็กแล้วว่าถ้าเมนูที่ไปเจอคือจะส่วนใหญ่ป้าก็พาไปกินอะไรก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวการเข้าใจตอนเด็กคืออาหารจีนเราก็จะนึกถึงไชน่าทาวน์เนาะก็คือเยาวราชตลาดนี้มันเป็นตลาดที่ร้านอาหารได้จิ๋วมาซื้อของกันเยอะแยะเลยเพราะว่ามันมีวัตถุดิบที่เราใช้อยู่นี่ใบปอนี่เราไปผัดเกลือข้าวต้มหอมลูกชิ้นปลาชิ้นกุ้งกระนายชายเนี่ยเนื้อน่ากินอร่อยอร่อยอะไรนะ
3: ผีตั้งเหนิง
2: ผีตั้งเหนิงอะไรใช่ไหม อันนี้คือใช้เท้าทอดใช่ไหมป้าป้าทำแต่นี้ถ้าไม่ทำแล้วก็มาซื้อร้านนี้เอาเฮียทำเลยได้หลายร้านก็คือซื้อตั้งแต่เด็กแล้วแต่ป้าป้าในซอยเนี้ยแล้วก็ละแวกของเยาวราชเนี้ยก็จะมีจีนแค่คิงกวางตุ้งผสมกันเลยแต่แจ้จิ๋วนี่คืออยู่เมืองไทยเยอะที่สุดที่อยู่เมืองไทยส่วนใหญ่เป็นคนแต้จิ๋วเกือบประมาณ 80% เลย
4: ชงมังก๊กเยาวราชตึงนั่งเสียงจ่อย
5: สโปสแต่จิ๋วไอ้จำลองเตี๋ยจิ๋วนั่นแหละนี่ก็ให้เชียวตรงของ
6: ตรงกับถึงตัวอะไร
7: ป้าแต้จิ๋วเราที่ไหนวะ
8: เดี๋ยวจิ๋วนั่งเดี๋ยวจิ๋วนั่ง
9: เดี๋ยวจิ๋วนั่ง
7: ยาวๆอ่ะ
10: ตึงตัวจิ๋วใจโกนะจิ๋วหูเนี้ยใจเลย
11: ว่าไอ้你爱我吗拜拜
12: ไปบ้างไอ้ผมโจซื้อกองไปเอาพวกตัวชายเซ็งที่ตัวทางอ่ะแก้เพ่งอ้างฮ่าฮ่าฮ่าพวกชายพวกชาย
1: 逛完唐人街 Jig 要给我们展示他获得厨王的杰作皇家炒粿条。
2: สวัสดีครับผมเชฟกิ๊กกมลชอบดียามนะผู้แข่งขันในรายการท็อปเชฟไทยแลนด์ซีซั่น1นะชนะเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยสาขาอาหารจีนนะครับระวังร้อนนะครับระวัง
1: จิก是我们见过最会玩火的厨师
2: ล้านหน้าครับนี่ผัดเส้นครับล้านหน้าควันเยอะขนาดนี้มันจะได้มีกลิ่นหอมต้องผัดให้มันมีกลิ่นควันนะครับแล้วหอมเดี๋ยวเราจะกินกับตัวน้ำราดผัดให้มันเป็นสีน้ำตาลอันนี้กุ้งมังกรครับทอดชาน้ำมันให้ตัวหัวมันสุกครับผมนี่ปลาหิมะเดี๋ยวทำน้ำครับน้ำราดหน้าแล้ว
1: 独家美味的精髓是 Jig 自己研制的腌肉汁。
2: นี่เป็นน้ำหมักที่หมักไว้6เดือนนะครับถึงจะใช้ได้ก็หมักไว้ในโอ่งครับแล้วก็นำมาบดมันจะมีกลิ่นหอมและเค็ม
1: ชา好粿条后配上龙虾白鳕鱼海螺鲍鱼
2: OK
1: 简直是海鲜盛宴 这道炒粿条售价2000人民币，但除了粿条，其他都不像潮汕人的做法。Jake 的炒菜手艺是父亲手把手教的，他被封为厨王，也成为了父亲的骄傲。
3: ตอนไปแข่งเริ่มแบบมีอาการละมีโรคเงี้ยแต่ก็ยังแข็งแรงดีอยู่ครับแต่ก็แบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็ดีใจว่าเอาอาหารจีนเอาอาหารไต้จิ๋วของเราไปแข่งก็ชนะอะไรเงี้ยเขาดีใจมากแล้วก็เล่าให้คนแถวบ้านฟังเยอะดีใจนะที่เอาอาหารจีนอาหารไต้จิ๋วของเราแบบไปให้คนไทยคนภายนอกได้รู้จัก
1: Jake 的父亲前几年去世了，他接手了餐厅，把思念都融进了风味之中。
2: Alloy。
1: Jake 做的很多潮菜，让我们熟悉又很陌生。
6: 啊，这是ประยุกต์了，ครับ。ผสมไทยแล้ว。
3: เราไม่เคยไปเมืองจีนเนาะเราไม่เคยไปไต้จิ๋วเราก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมันดั้งเดิมมันรสชาติเราไม่เคยกินแบบของแท้ๆเลยมันจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่สัมผัสได้คือครอบครัวเอาพวกหนึ่งของป้าป้ามาม่าของอากงอาม่าแล้วก็มันเหมือนเป็นอาหารของครอบครัวมากกว่า
6: ผักต้มเหมือนจับฉ่าย
3: ผักก็มีผักประมาณ 4-5 อย่าง
6: เหมือนมาเมืองไทยยิ่งจนเลยเพราะมาไม่มีตังค์สักบาทอะแล้วก็มีอะไรก็ต้องกินมาผสมก็เศษผักมาต้มรวมกันแล้วก็กินจัดแปลงไปเรื่อยเพราะว่า
1: จิกเดอร์这道炒杂菜让我们想起了潮汕老家正月初七的鸡养羹。那天家家户户都会凑齐芹菜、蒜、春菜等七样蔬菜炖成一锅，寓意着吃了便年轻，盼着心岁平安、勤快。Jake 炖好杂菜后，又加了泰式香料继续煮炒。七样羹的家乡风味反倒更加浓郁了。
3: จับฉ่ายต้มมาป้าป้าคิดแต่ว่าจับฉ่ายแบบแท่งนี้เรามาคิดทีหลัง
6: ใช่ครับกลิ่นมันจะซ่าๆเห็นไหมกลิ่นมันจะกลิ่นมันจะซ่าๆ
3: แล้วก็อาหารจีนที่เขาส่งต่อมามันอาจจะไม่ 100% จากเมืองจีนเนาะเพราะว่าเรามาอยู่เมืองไทยแล้วมันมีวัตถุดิบบางอย่างที่เราใช้ของไทยเครื่องปรุงบางอย่างที่ใช้ของไทย
6: เดี๋ยวผมพาไปดูปูดีกว่าไปดูปูอันนี้ปูดองครับผมปูดองก่อน
3: คนไทยชอบความเผ็ดเนาะแล้วก็ทำเป็นซอสซีฟู้ดมีพริกมีกระเทียมมีความเปรี้ยวของมะนาวใส่ผสมเข้าไปด้วย
6: อันนี้เป็นโซดานะครับก็คือจะเพิ่มแบบตัวรสชาติแล้วก็ตัวฆ่าเชื้อให้กับตัวปูด้วยถึงจะอร่อยไม่งั้นก็ไม่อร่อยหรือว่าถ้าออกออนแอร์ไปมันจะดูโหดไปไหม
3: มันเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมมากกว่าที่เพราะว่าเราอยากให้อาหารไต้จิ๋วมันอร่อยเหมือนเดิมแต่มีความทันสมัยขึ้นมีความแบบตื่นเต้นขึ้นรสชาติใหม่ของอาหารจีนที่มีความหลากหลายมากขึ้นเวลาคนกินคนอะไรมันรู้สึกว่าแปลกใหม่อะไรเงี้ยมันกินแล้วมันไม่รู้สึกเบื่อนั่นเอง
7: อร่อย
3: Thank you
1: Jake 对潮菜的理解正是海外潮汕菜的常态，他们承袭了父辈的家常味，又不停地与当地口味交叉融合，变成全新的风味。
3: Thank you so much.Hope you enjoy in Bangkok and successful everything. Cheers. อาหารจีนอาหารจีนไต้จิ๋วทุกวันนี้มันแทรกซึมนะครับไปอยู่ในสังคมไทยเมืองไทยเมืองจีนพี่น้องกัน
1: 如今在泰国大街小巷都有潮汕菜的影子。泰国的国菜泰式炒粿条、果汁、猪脚饭、新鲜的鱼粥。咸菜猪杂汤配猪肠酱糯米，超大锅的牛杂，牛杂粉，一堆的生腌蟹、生腌虾、

0: 连续六年获得米其林头衔的蚝烙蚝煎。这些经典潮汕美食融入曼谷已经很久了。
1: เดิมๆเนี่ยเก็บไว้ประมาณ50ปีได้แล้วครับ
2: เคยได้ละจะปวดนี่เนี่ย
3: เปิดครับต้มปลาเมื่อ70กว่าปีที่แล้ว
4: ใช่ๆทำทุกจานมันทำให้ทุกกิน
2: อันนี้ป๊อปปูล่าป๊อปปูล่า
1: แล้วแต่คนชอบครับผม
0: 但他们也已经忘记了一些祖辈的信息
2: อากงอาม่ามีเชื้อสายจีนแต่เจ๊ไม่ใช่แล้วกลายมาแล้วมาหลายรุ่น
5: รู้ไหมคะว่าอากงอาม่าเป็นคนที่ไหนคะ
2: แต้จิ๋ว
1: เป็นจริงๆเป็นจีนแต้จิ๋วแต่ว่าพูดไม่ได้แล้วรู้ได
3: ้มีเสื้อฉายคนจีน
2: อาคาป้าไลฟ์ภูมิใจได้อีกต่อติดเราได
0: ้我们还惊奇地发现有着曼谷街头美食女王称号的智姐竟然也是我们潮汕籍华人
6: 我爸可以说他啊我现在去说他去腿飞我爸我的狗该当狗说他来改我他能无能无等能捏每次
7: 跟你要叫好听啊每次今晚
6: 每次然后就干嘛然后就来搞给你
0: 美智的念想五十年的老汤这个的灶火都在诉说着同一个故事无论走多远潮汕人对风味的眷恋从未间断而曼谷也让这份味道有了新的生命力